0: สับเดินนี่ฉันนี่เงาบบายูนี่ขันนี่ก็ลักษณะยังอาดับดาดิบายูกลาวันนึงสับเดอกลาวันนึงอีดับนานาเก่งเก่งปะมอมบะบะบะบะบะบะ
1: มามิมิเดี๋ยวเรื่องมิมิ